0: ินใช่ไหมลดความสูญเสียอันนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
1: ครับเพราะไอ้คำพูดที่ว่าเราไอ้ใครจะไปชนะธรรมชาติได้คือมองในมุมมันก็เป็นเหตุผลแหละมันก็เป็นแฟกต์แต่ว่าถ้าเกิดพูดในบริบทของการบริหารจัดการเนี่ยมันอาจจะฟังว่าเป็นคำแก้ตัวได
0: ้ครับ
1: แต่จริงๆมันไม่ควรจะเป็นคนที่บริหารจัดการเป็นคนพูดมันต้องเป็นคนที่คนอื่นเขาเข้าใจโอเคผมเข้าใจอันนี้มันหนักจริงๆอะไรก็ว่ากันไป
0: ครับ แต่ผมก็มานั่งคิดนั่งคำนวณดูจริงๆนะว่าเราเนี่ย

0: มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการสู้กับน้ำท่วมนะมันไม่มีวัตถุประสงค์ในเรื่องนี้อยู่เลยในการเกิดขึ้นของคลองแต่ละคลองเพราะว่าปัญหาน้ำท่วมไม่เคยเป็นปัญหาในยุคที่มีการขุดคลองเยอะๆในกรุงเทพปริมณฑลเรามีแต่ปัญหาว่าจะทำยังไงให้มันกระจายน้ำไปสู่พื้นที่การเกษตรให้เยอะที่สุดเพราะคลองขึ้นขุดลงไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเรื่องการชลประทาน
1: ห
0: ร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าเป็นเส้นทางคมนาคมเป็นเส้นทางคมนาคมมันไม่ใช่เป็นเส้นทางว่าน้ำเหนือมันหลากมาแล้วก็เอาคลองเหล่านี้ระบายน้ำมาสู่ทะเลไม่มีนะไอ้ที่เริ่มจะมีบ้างก็เนี่ยมีอะไรนะบางบานบางไซซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเสร็จเมื่อไหร่แล้วก็ที่ดำริกันว่าจะใช้แสนกว่าล้านที่ว่าป่าสักอะไรใช้หน้าน่ะ
1: ที่คุณสุริยะบอก
0: ที่นั่นมาซึ่งก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าในทางวิศวกรรมแล้วมันจะเวิร์กไหมมันจะเป็นคลองที่สามารถตัดยอดน้ำมาได้แล้วก็มีผลป้องกันน้ำท่วมในเขตที่ราบลุ่มภาคกลางและกรุงเทพมหานครจริงหรือเปล่าเรายังมีข้อถกเถียงอันนั้นแต่อันนั้นอ่ะโอเควัตถุประสงค์คือเอาไว้ระบายน้ำหลากออกมา
1: ครับคือมันด้วยความที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยมีการแก้ปัญหาจัดการน้ำแบบเป็นระบบทั้งระบบจริงๆอะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแต่ละพื้นที่สมมติภาคเหนืออย่างเนี้ยมันก็จะแก้ปัญหาว่าโอเคถ้ามีน้ำตรงนี้นะเอาตรงนี้พักน้ำตรงนี้จากพักน้ำตรงนี้ระบายออกตรงนี้คือมันเหมือนเป็นตอนๆนะฮะตอนจังหวัดนี้จัดการของจังหวัดนี
0: ้
1: ตอนห่วงนี้ก็จ
0: ะบริหารทั้งลุ่มน้ำไม่มีนะ
1: ใช่ฮะมันไม่ได้มีแบบโอ้ทั้งระบบถ้ามันมาอย่างนี้นะมันต้อง1 2 3 4คือเชื่อว่าพยายามทำแหละแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นปัญหาที่มันเชิงภูมิศาสตร์ด้วยแล้วมันก็ไม่เคยมีการมาคิดแก้ปัญหานี้แบบจริงๆจังๆองงบมาอัดแบบก็ขอพูดกันตรงๆนะแบบไม่กินกันก็ไม่เคยมีการแบบมาแก้ปัญหาจัดการตรงนี้กันอย่างจริงจังจริงๆเนี่ยมันก็เลยเรื้อรังมาก
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีจังหวะเนี่ยเวลามันเกิดเหตุก็จะจังหวะก็ผ่านสะดวกหน่อยก็อย่างคราวนี้คลองอะไรนะที่กำลังขออนุมัติป่าสักอะไรของเขาเนี่ยนะที่ชัยนาทป่าสักหรืออะไรเนี่ยที่ผ่านครม.นะมันเป็นจังหวะคนเห็นพิษภัยของน้ำท่วมเสียงคัดค้านอะไรต่างๆก็เงียบไปแต่ว่าถ้าผ่านไปผ่านพ้นอุทกภัยรอบนี้ไปมันก็น่าจะคล้ายๆกับช่วงรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เจอ54แล้วหลังจากนั้นเนี่ยของบ2ล้านล้านใช่ไหมตอนนั้น
1: ครับใช่2
0: ล้านล้านเลยจะโอ้โหยกเครื่องระบบบริหารจัดการน้ำใหม่เลย
1: ไอ้สองล้านล้านนั่นมันรวมไอ้ขนส่งอะไร
0: มีรถไฟฟ้าด้วยมีรถไฟฟ้ามีรถ
1: สิบกว่าม
0: ีรถไฟความเร็วสูงอะไรทุกเข้าใจว่าคมนาคมระบบคมนาคมเลยแต่ว่ามันงบเรื่องบริหารจัดการน้ำนี่ก็หนักขอไว้เยอะมากจะทำมันครั้งใหญ่ถึงขั้นว่ามีข่าวว่าคุณทักษิณเองก็ไปเจรจาเควอเตอร์อะไรเงี้ยนะนำทางกลุยทางไปให้รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เข้าไปยกทีมไปคุยแล้วก็จะทำโครงการลักษณะเทิร์นคีย์เลยให้เควอเตอร์เข้ามาวางแผนแล้วก็ดำเนินการก่อสร้างกันเลยอันนั้นก็มันที่รายละเอียดอะไรผมไม่เป็นแต่กำลังจะบอกว่าพอตอนช่วงมันเกิดเหตุเนี่ยคนก็รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นก็จะคุยกันค่อนข้างจะหนักแน่นแต่พอการเวลามันจำเนียนการผ่านไปนะการเมืองมันก็เข้าหลอบเดิมเสียงการตรวจสอบความการคัดค้านแล้วมันจะตามมาแล้วมันก็จะชะงักแปลงไม่สามารถคืบหน้าได้เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่ไม่คืบหน้านะมันสมเหตุสมผลไหมเป็นเพราะมันมีเงื่อนงำจริงๆแล้วดีแล้วที่มันหยุดไปหรือว่ามันไปทำให้ทุกอย่างมันก็เลยไม่สามารถที่จะ
1: ไม่เดินหน้า
0: ไม่สามารถที่จะมีระบบพอที่จะรับมือได้อย่างแท้จริงมันยังไม่มีข้อสรุปเพราะว่าบ้านเรามันมีพูดตรงๆมันมีไอ้ตัวปัจจัยที่มันคนก็ยังกังวลอยู่ตลอดนะอนุมัติเงินไปแสนล้านเนี่ยมันสร้างจริงๆเนี่ยเราก็รู้ว่ามัน

0: ช้กันไม่ถึงหรอก
1: ครับ
0: มันควรจะได้ประโยชน์แสนล้านมันตกหล่นไปเยอะแยะเนี่ยมันไอ้เนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คนก็กังวล
1: ครับแล้วก็อีกปัจจัยนึงเนี่ยผมว่าบ้านเราเนี่ยมันมีความเกลียดชังมันมีขั้วทางการเมืองที่มันแรงมากพอมันมีโครงการนึงเนี่ยซึ่งบางทีมันไม่ได้เอาเรื่องเหตุและผลมาคุยกันว่าควรหรือไม่ควรทำอย่างเดียวไอ้คนที่รู้สึกชอบมากก็จะแบบไม่ได้ดูอะไรเลยนะทำเลยเอาเลยโครงการสุดยอดฝั่งที่ไม่ชอบเนี่ยฝั่งที่เกลียดเนี่ยก็ไม่ได้ดูเหตุผลอะไรเลยยังไงฉันก็ค้านเอาไว้ก่อนกลุ่มนี้สีนี้ขั้วนี้ทำปุ๊บฉันค้านไว้ก่อนยังไงก็ไม่ดียังไงก็โกงหรืออะไรก็แล้วแต่ยกเหตุผลกันเนี่ยผมว่ามันต้องเรียกว่าวางอะไรบางอย่างเพื่อให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมาจริงๆครับ
0: อืมครับคือเที่ยวนี้เนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันแค่ฝนตกหนักติดต่อกันแค่ประมาณสัก 4-5 วันหลายพื้นที่นะปริมาณน้ำฝนก็เกิน100มิลลิเมตรในทุกพื้นที่อ่ะตกไล่มาตั้งแต่โซนตะวันออกเนี่ยนะแถบเทือกเขาใหญ่ปราจีนบุรีนครนายกไล่ลงมาทางปทุมกรุงเทพสมุทรปราการไปแถบจังหวัดราชบุรีนครปฐมกาญจนบุรีแล้วเนี่ยแล้วมันก็เจอกัน 3-4 ลูกน้ำเลยสมุทรสงครามก็หนักน้ำจากแม่น้ำแม่กลองก็หนักที่ระบายออกมานะเห็นล่าสุดนี้ยังต้องระบายเพิ่มอยู่ด้วยซึ่งก็จะทำให้สถานการณ์น้ำในท้ายน้ำเนี่ยจังหวัดที่อยู่ท้ายน้ำโดยเฉพาะจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยซึ่งก็มี3 อำเภอเจอท่วมหมด3อำเภอ
1: ใช่ครับ
0: นะทั้งบางพลที
1: จังหวัดเล็กนิดเดียว
0: อำเภอเมืองโดนหมดเลยโดนหนักที่สุดอ่ะเพราะมันอยู่ปลายน้ำก่อนที่น้ำหยอกทะเลแล้วก็มันเป็นเมืองที่ระบบมันน้ำขึ้นน้ำลงอยู่แล้วพอน้ำที่ระบายออกมามันเจอน้ำขึ้นอย่างเงี้ยนะโอ้โหคันนี้ท่วมแบบสูงเลยแล้วมันก็จะลงไปทีเป็นเมตรพอน้ำลงแต่มันยังท่วมอยู่นะจาก2เมตรเหลือมาเป็นเมตรแล้วก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยทั้งวันทั้งคืนหมุนเวียนกันไปหนักปีนี้หนักก็เมื่อวันอังคารมติครม.เลยต้องประกาศมีมติให้จังหวัดสมุทรสงครามทั้ง3อำเภอเป็นเขตภัยพิบัติ
1: จะเพิ่มเติมจากกรุงเทพ
0: ผมคิดว่าเดี๋ยวที่จะต้องประกาศด้วยก็คือฉะเชิงเทราเพราะฉะเชิงเทราก็คือจังหวัดสุดท้ายที่รับน้ำจากปราจีนนครนายกไอ้ที่องคลักษ์บางน้ำเปรี้ยวกำลังจะหนักเนี่ยเดี๋ยวไปที่เนี่ยบางคลาก็หนักแล้วเดี๋ยวไปที่อำเภอเมืองแล้วก็ไปออกบางปะกงต่อไปซึ่งจะหนัก
1: ครับครับเพราะตอนนี้เนี่ยก็ภาพข่าวที่มาจากปราจีนบุรีหลายๆจุดเนี่ยมันก็โอ้โหน่ากลัวมาก
0: ครับ
1: มันโดนกันทั่วจริง
0: ๆ
1: แถบลุ่มน้ำบางปะกงนี่โอ้โหหนักมาก
0: ครับแล้วระบบเขามันยังสู้กรุงเทพไม่ได้นะคันนงคันน้ำอะไรยังสู้ไม่ได้กรุงเทพเนี่ยเอาเฉพาะน้ำที่หลากลงมาจากเจ้าพระยาเนี่ยคิดว่าน่าจะป้องกันอยู
1: ่
0: ถ้าคันมีแตกบ้างอะไรบ้างก็พอซ่อมพอรับได้กรุงเทพกลัวอย่างเดียวนะคือถ้าฝนลงมาตกหนักๆแช่ๆ